นุ่มไอ้เละนาวปังเตียหุ่นเสียลันเราไทยอีเรานี่มวยเละมาสมกิมโฮลิมนาเอพิโซดขันนาอีไงดีงะตัวนี้หุ่นเสียนี่นานิตาดักซอมอินคากอะฮิดียงเฮอากาศวันนี้จดจันปูร์เอฟเอ็มเมกะเฮิร์ตซ์ดาเลขัดพอยน์เลียปันห้องขี้ปวงเฮียอะเฮตัวนี้จิงกะลัมดากุกเละมินิทงะห้องกินเจียงอินเดลเฮียปันลักซอนซาปาวะทุทักอีไงดียงโอเฮ

0: ตุตาเองไงครับไงรอปทินรอปิติลาค่ะ CH Gabriel ลาพกอันนี
1: ้ HIV คงลีจะว่าอินกายสมเทอันนี
2: ้อันกายสมเทดานไฮ
1: มิดังดังเลอินกับนาทิมซิรินส์มังอินโตม
2: ชีจิงโลมิดังดังเลนุมเอปัสสัลทิลาคนดมมังลบายอินโพล
1: ดัมโนทิเซนเปียกคุณา HIV เตสโลวาทิเซนเปียกสอง
2: นูอามันิป้าอามันิ HIV positive in now เตอากายสองเท
1: อันกายสองเทโนดานไฮฝากดิ้งโดนดิ้งฝากตลางเล่ดอนตลาง
2: อินซิลนาอินเลอินโนมนาอินอินตรอม
1: เท่ากางเซ
2: ปังอินโตก
1: มิดังเลอินกู
2: อินจุกนาอินอันโนเลออฟฟิศมุนคาตากายเลสินโทดลางอิน HIV ฮีอันกายสองเทโนHIV AIDS จงจางอ่ะบุยนาฮาร์สัตนาอินยาฮีจิงนูมอินไออันนี้จุน
1: AIDS toll free number 1097 children 80
2: AIDS toll free number 1097 กอลาอินดอนเทซิงอันนี
0: ้ Florence ดาริมอยเลปอลไฮน์โอวันทาราวทิงลิมติลานสักไงติฮิลาฮีติโรมานาอินอพกอันนี้

0: langa langa ka tai tai wa hilele atop la men chu e pathia ni ya dia e pha sa lo hin te ka chi su mai wa ma
1: torin de ni thi lo di chi lo ngei thi di twins le ki form thi di chi hi ki pai twan lo
0: wa ka ni to ko la a complain bang ma om lo chi hilele la ki nei to lo cha pathia ni na he e ya dia hoi sa lo pathin te ka chi wa hi a ta de ja ga ki tieng la hi lo ang ai ki i dai ki ngai ja ki tieng hi wen ki wi hang ka chi wa mo
2: ni hi lo tham tham
1: ken bang chu ha kum nga kum som tan di khong hi bangai le i ki khen mai diam nau la ki ni lo ei chang a ko chi chang a ko so nin chu ta de ja ga ki tieng la hi lo wa ki i ja ga ki tieng ni ve le chi ya mo chi kha aman kha on kham wan chi ya on nien in chin hoi ja ga hi cha ki tieng tieng mai lo di ga yu ya
0: nu pa
1: ki chen som lo
2: hoi la te
0: pa yong wang lak le chu e ta chu kilamen mai
2: kilamen tham ma
0: keng keng le chu ki ve di ma le le e kilamen le le pa ga nin rem sa lo chu e pot ya
1: e bang chu a hi mi ma ta ne ma a le nu ngak la ya lom te khong to ho lim na ko nga le pasal ne cha nga ta de ta ne ta de di za khong ki kup cha nga bang izo nga le numei nga pasal ni pasal hau sa deu hong ni le chu numei som khong pasal
2: du thu ki sam tha me nu ngak tang ba lai mo ang
1: ki de yin
0: ko nu pa chu ko nu pa chu e nau nge nau nau kha de ana de yim mi mo nga mi nau le ana don don mo e nau chu ana de pen ma ki ve wa mi nau khong bang le nau nge ki mi mo kha
2: pa ta mai mo a
0: jin tu tu ta na le e ka o tieu tu tie khong mang le gya bi don don
2: o he
0: u ji hi nga nao zan de an de pian mai hi le le e hi ji chu ki phon mai
2: hi la tel ba zol na ha mai ka le hi i mu dan ke bang lo wa wai zo ila met banga le i hin khong pai to khol lo wa mo pathian ina na si sa khat om hi vien wai dan na po sia mo ki pa wai la tel nek zong na la mala i banga na พอสักดาหนูนนกินทีดีว่า
0: เน็กซอนมาลำไม่หิเลยตู้ตัดดีนะเกณฑ์มันปวดก็ไม่น้อยอ่ะ ITI กิจสิ Industrial Training Institute อ่ะกลากนะเกษตรมาห
2: ม
0: ดเลยนะไว้บ้านอ่ะก็ร้อยนู่นเป็นนี่นะหิเลยที่จะอินอมโกมาcosmetic
2: ว้าว
0: เอ๊ะสวักที่ของสวักจีดี
2: อินดิเพนเดนต์เองเป็นมาหมาเลยอินดิเพนเดนต์เป็นมา
0: จ้ากันว่าปังข้อเมนจ้าที่ของจีดีเอง
2: เสียบหน้าห้อยตักกอบเวอร์เมนต์ปังโซกอินอมที่ว่าตาเลนเอาว่าโซนามุกี้เลวจินเลมีเตียมีเตียเองทำเสียบหน้าบังนันนี่ว่าเก็บเอาไว้รถเต๋อมั่วอาฮีเลียกุมบังซาบังนาซีมตาเดีย
0: ตู้กุมโตกุมลีกุมงานาฮิปัน
2: โอ้ไอเหล่าจะมาบ้านสาวปีนี้หลายนี่เป็นมั่วอีโนลามะกินนบให้ไงแค่ตู้ที่แกงอ่ะทุจระคงนั่นเองนัวมือใช่ไออีโฮลิมนาคิดบอลเดี๋ยวเลยก็จะซิมท่า
0: อ๋อเลยแกนเดียนเดียวเลย
2: โอ้เลย
0: ก็แกนอุตหิเลยกูนูปะเอ็ดต้นตากลัวเชียอับังยามจู่ฮิเกเลี้ยงเลยคนเกียนเจ็ดอุดไอ้เละเอ้ก็กะคิดเตียงกุมสมเล็กกว่าบังหนูปลาหินก็กะน่าจังว่าตันนี่ละวะอันอมก็ยิวอ่ะลมเล็กวอลเห็นครับบังอินะกิเห็นนุ่นร้านอันดังนี่เลี้ยวจินตาในที่นี่ยิวจีของอินะฮอนฟุยบังเลตั้มปีกตัวกว่า
2: ตัวคาทำดีว่า
0: อีเละเละกูดีนักเกียนมาบังอินะตันเดียกะคิดเตียงไรละวะไอ้กี่ตายกี่ไงเจ้าคิดเตียงฮิเบียงจีนะก็กินลำน้ำกันนะสาวะอันนักเตียงโตโตก็หิวอ่ะไอ้กิเขียนเฮ็ดลอยจ้ะหนูปลาเห็นขวานน่ะสั่งโตก็หิวอ่ะหนูปลาเขียนคัดกูบังบังอ่ะตอนนี้เราบังอมอันน่ะออกมาเนี่ยอันน่ะไงแค่ขาบังเอออันออกมาเลยลุงเกียร์ลุงเกียร์เหล่าเดียหีปะเทียนอินเออเดียออนเสียสักเหล่าหิมาเดียหีจีอ่ะปุ๊มาอีผมเสียมจริงนะก้อนเงินอาเซียก็เห็นเลยอีว่าเด็กตีนะตาบังเด็กตีโซมีนะ

0: ไข่หันมันชื่อตะกันดินหันแหละอาหารในขั้นหมูดอกหันสลอยปลาเห็นอีจอลเลยทีแหละถ้าจอลหันแหละโน้มลงอันดูพันนาทีกับท่าโน้มแบะเสียถ้าหนุ่งอาจอลเลยทุ่มชันได้เห็นถ้าหนุ่งอาจอลจะโน้มเจ็ดเจ็ดเห็นเอามาหันดูพันนาทีอันโน้มลงหอยขนมอมเนี่ยจ้าเจ้าลอยปลาคนน่ะท้องแข็ง
1: ลอยปลาของคุณนี่ไปหมดตามอินเดียเ
0: องไง
1: เป็นที่จุ่ยจีไรพัดเนี่ยอะไรเนี่ย
0: พัดนาที
1: นายจินนายจินอากุ่มกตินะ
0: ชุดเท่ายังจุ่งหลังของสั่ง
1: อะไรฮัทนั่งอินที่พัดลายอาชุนะน้าเป้าของอาชุน้ำมัวอาชุนั่นเดี๋ยวจัดอีชุนี่เฮ็ดไปยังไงพี่เตี้ย
2: อีเอาอุตนาตัวก็เฮ็ดยังไงก็จะจ้า
1: เนี่ยหลับตอนน่ะนั่งกุมจ้าเรียนเรียนที่ไร
2: ตัวจะตัวจีเอ๋ตัวจีวันตัวจีตุลาโอเคเลย
1: บุตรลาชุนั่นมิ่งจะเดี๋ยวชมพี่เตี้ย
2: พี่กิจาพี่ตีทำก็จะจ้า
1: ละจะยิงนะอันเหี้ยเลยสดถวายแล้วออกไปเลี้ยงหลวงดันตัวน่าใส่ดันตัวยอดใช่ไหมไอ้เหล็กป้อมเองคิดจุไอ้หินนะอะไรอีที่ฉันห้องจีจีห้องจีตัวตัวเองนักเชียงหงสายอินตัวหินอินเจนประทินร้าวฉันห้ามขมิ้นกุยมอสตัวเองหน้าเชียงหงสายอะไรตุนดาหนุ่มวุฒิแล้วเห็นนักเชียงหงนี่อีที่กุมหำหัวดันเชียงนักเชียงหงอะไรนักจับของนำจริงจริงคิดจริง
0: ก็เชียงนั้นเฮ้2015 January 8เห็นนะดันเทียงอ่ะนักเทียนครับ
1: อะไรเหตุที่ดันเทียงที่นักเทียนห้องจะเก็บป้อมตาเห็นนะในนี้ห้องนั้นนักคิดถูกห้องนั้นดันนาดิ้งอาเห็นนักตุกห้องเกี่ยงเกี่ยงทำอะไรขัดต่อไปนักตุกจะนักเทียนห้องนั้นเตรียมจะไล่กล่าวสุดห้าหนึ่งสี่เตรียม
2: ก็นี่ห้องนั้นก็ตุกมันเตรียมมาเอาอินเดียว่าปัญหาหน้าดันเทียงอ่ะจะไม่เตรียมจะนักเทียนตัดตามผู้อาจจะไม่ติดรอจังไง
1: อะไรปูรุ่นเนี่ยเป็นแบบที่ไล่กล่าวสุดที่ใช้ดูมันเนี่ย
0: เฮ้เจนี่เจ้าให้เรานะดูแลปันหรอกเอ้ยอินสุงลังกันหรอกกอลว่าบอลน้องหรอกปันไอ้ที่เนี่ยปีมามาเอ็มหลงคิดตุจะเลิกลอยมืออันนี้หลงอับปีกับปีเลยกับผู้หันกี่สังเกตกับมินล้อนะปากับผู้เห็นอามาอันมินล้อนะมือเสียสุดปีนะขี้ก้นเจ็ดเจ็ดมาเนี่ยจะตุกมาตุกหันเจนี่เจ้าให้เรากันดูแลกับปาเจ้าให้เรากับมินล้อนะเตียนกี่สังอันนั้นตุกไป
1: จะช่วยจะช่วยดังว่างสุไอ้เด็กยังไงต้องบอกให้นะโมงาจงดานาเกจันนี่ประเทศนี้กิจเจนจงนี่ดานาสีไม่เห็นนะนี่ที่อามาดานจุยายเลยประเทศนี้ขันคูริงจุเกียร์นั่นเด็กป้าจุกินเอุ้มไม่เห็นนะจุงรู้ยาจุปีลำปังไอ้ปุยฮันวังจุมีมีนเกิดออกเรื่องที่คูริงจุอาดานกิจุยป้าจุบางบุเนี่ยมาตั้งห้องเตียงจุตากินเนี่ยไอ้ในตู้หินตัวจุนักกิจเจนนะห้องไอ้ตันตู้หินกาดมึงเชี่ยกินไม่ถึงนะนั่นเลยนักกิจไอ้สุงห้องไหนไฮมิลเทโล่ any incident ไอ้เราเลยนะดูสิทธ์นะนั่งอาชีพเด็กข้ามอาชีพหัวกัดจีนสักขัดกวนจุนขับจีบาลหุ่นจีฮอตบังนะขัดอีกที่ใช้เที่ยวมั้ง
0: อันนั้นล้านนั่นเลยใช้ใช้เตียนเสือเอ้ยอ้ามหัวฮีไลน์ลุลโลเห็นนะกาลีลุลโลแค่จังกาลีกันเองนายลุอันเละคล้อยป่าเหรอดอมมันนู้ก็กระเวนหันผัดเลยเห็นกาลีเนี่ยขัดนะขัดจีนี่เห็นไอ้เล่าอ้ามานี่จะแค่นี้แค่เหรออ้ามานี่ห้องกิเคนหันเองอังกิเชนหันฝาสินซีนะดิอมตะลุเฮียก็มากำลังชูเกี้ยงอากาศเสียก
1: ันจ้าจ้าจ้าจ้าน้องเฮียนั่นเชนหำจ้าจ้า
0: เฮ้ยพอดีนะก็เตือนนะสังไห์กดละเอาจ้ากับปัดเลยก็อังกิเลียจิตพันเลยเกี้ยงอ่ะลำสาวตาปีสุการีอาทีลายาจอมกันด้อยปากออกมาเอาเบสอันนั้นกิติจูอามานี่กิเชนหันฝาเนี่ยเกี้ยจูเกี้ยงอ่ะสาวตากระตีนจะเลเวอร์อินเทรสติ้งพอยต์เดียวผมก็เลยผ่านแล้วก็ลอยมันใช้กระไหลมันผ่าน
1: เย้ผ่านหนูกันนะเอาไปทำนั่นว่า
0: เช่นผ่านแล้วการเนี่ยเบี้ยวางคิดต่อเช่นการเนี่ยว่าคิดพูดอยู่แต่ทีเจ้าคนนั้นใส่หันไหนนะน้องประเทศน่าเล่นพอลวิลล่าก็เจ้าอยู่วันนี้
1: นั่นวางสินนะจู่นั่นลอยปลานั่นลอยเตียนี่ต้องกินแขนนอนจู่นะนี่เราเล่นนี่นะจู่วางสินนั่นเล่นเตียนกระไรนะไอ้เหล่านั่งเงินนั่งหาคนไอ้ที่ใส่เที่ยวมั้ง
2: ยิ่งต่อไลน์คุณต้อง因为老些来说这个事嘞，啊，我们些那些平时那些是因为帮人，啊，那拍三楼这个内嘞，啊，嘛是农村一点子呢，啊，我们拍的很矮桑桑啊，他们那个帮人啊，好，干嘛打打头嘞？经常热是热很低，白几大，你别说来那个，你干嘛打头嘞？一拿包包了，往这个黑这个黑，因为帮啊，这这干嘛打头？干嘛打头？
1: 红叶子呢？侬看呐？
2: 嘎嘎嘞，伊红果子子，啊，人家说拍的很。你做好那铁子，做好那叉子，老子这样，那马龙该吃红子。
1: 一万九，一万九，八卦打出来。
2: 因说他们那个八个人，一个门就生，哎，那马娘，怕啥别生咯？哎，人家怕啥很多。

0: sal nai na ka.
1: Oh.
0: Tolbong lalayan na.
1: Oh.
0: Tolbong ang tokap.
1: Eh, ako mila si titi nga hin piyam.
0: Eh, kumaman te ka bari. Tanaw de.
1: So, tanga ta. Tanaw na in sa amin eh.
0: Tuhin mo. Pasal pangalit na may ibni.
1: Oh. Tun irul pa ipasal umtalaw ni.
0: Umtalaw.
1: Oh, aso ta ti san na te.
0: Kung ayaw na man ta dun.
1: Imitin kula mo cha am. Rishit na tila ni cha.
0: Kutu atata na.
1: Atata na mo. Oh, anle. Isi siyel na iti cha am. Na donro la donro no.
0: Ay ni, payay lutan to kun tingrel ka ta.
1: Oh.
0: Kanaw hay kabayan. Kasung hay.
1: Inaw hay lapuy ting mong tatingan na mo.
0: Katu hay kong sang na na ito.
1: Ani, tu ingsa minay pak. Isi te.
0: Tu su kahawel. Kong ko hitu.
1: Kong ka itu song ni tanga ta. Tiro.
0: Oh.
1: Kup nintay mo. Itu han nawan na inok ta. Ani.
0: Ngay telo.
1: Oh. Kup ni imuta mo. Ana ilan nung nga ki. Ani mo inuha alay kan imi tolak.
0: Lout si na ito mo.
1: Oh.
0: Uwanda may kong ako chone.
1: Anet twitter pan in ho yiti
0: katino e
1: tino mo
0: thingtanga
1: thingtanga la umnok inum mo
0: nyom tuka non de non aju
1: num ta no mo an le mo inunga alaya ilung la tu ta lan lang bang pang lakdan ingai tu na hawin dok bang pang ingai rong rong ni amani imani tu umdinga na hein chileti
0: Inu kan kum ejam kan tadi.
1: Kanu mo kum somrit pasari arrotan kan ami umno sanan tatu sang ni somri pakat kan mo.
0: Kolai mo nama sila.
1: Dam doi na kan uma dam doi na tia inu ngak lai san jimila zuk shilmetro i. Ngai nu mo um dingani. Imiela chasi tu in kum som ku i zung ta koma. Nunga ketawi nila um teyana. Inu ngak lai san jin eila zukin shilmet ding. ปูนตามคลองหลักติงินาเด้อ
0: คลองก็คลองแล้วคลองก็โถ
1: โอ้ปะซันซินไม่ซินของอุ้มจุงเรานาเด้อนางกรรมคัน
0: เอ้ไม่ฟุฟุใคร
1: โถเป้ฟุมออันแลม
0: อ
1: สกุลิกาย
0: ปอลนี่เต็นกระโถ
1: โอ้ซุงกุงอะจุน
0: ทันก็มาร้อยเอ้มันเล็บปะคะค่ะงูลงทาง
1: เอ้ปูงูลงทางหายรอย
0: อ
1: ันนี้จุดเออันนี้หลักอุ้มตะโลหายมอตูหิน
0: อันอุ้มตอลตะโนเอ้
1: ขัดสู้วงเล่านี่จุดเออมอปอลหินจะนินจุจุนเลขาหายคนตีมเทวังดิ่งนาจิกเทวังดิ่งนาเตระ
0: ตูนจุดกุดเรียกหายจุดก็ทอดเทตะโน
1: โออีกุดขาอีมังเทหลักตะโนนี่ดินามอ
0: ไม่เทียงจางอ่ะฉันทอดเลยเลยขันจุดก็เกาะอบวยันหนองก่อนวันละอุ้มเล่า
1: ไม
0: ่เสร็จจะเฮ้ยนี่เอง
1: โอ้อันนี้เว้ยอีเมลี่ทัศน์สีไงนะติวเมื่อตู้หินแต่หม้ออินฮอกดามิละเนี่ยมอินฮอกจงอินเนย์ตู้หิน
0: อินเนย์ตัน
1: อินเนย์ตันอีลุงรีละอีมาตั้มตักตาตู้หินไงตู้น่ะ
0: เอ็งขอมันจะตู้หินจ้ะก็อุ้มไม่เมียกูจะเนี่ยเป็นพากันหลายคนฟาร์มาซีก็ต้อง
1: โอ้นางอินหม้ออีทุกคนจีงัก
0: กันปาที่อ่ะชูบาก็กันเอาปลาเล่นหักเลยกันเอาปลาที่นอกาก็เจ้าจนอะไรดิ่งเลยอะไรดิ่งเลย
1: อ
0: ะบ่อยสักก็จะก็มาอุ้งสัน
1: จนฮีตุตาอีอุ้มนายอ่ะอิงตะกำเนี่ยนาวปังตักโม
0: มีไ
1: หลมีไหลโมอ่ะดังไห้สุดเตะฮิไลฮินาอุ้มตัวละนี
0: ้กูก็เจ้าน่ะหุ่มอุ้มขุมโมอุปตะกันนะจูน้อยจูน่าก็เล่นพัดมา
1: อินนิกนะจองอินหอยตีรอง
0: อินคอมปุยาเฟอาละสักตีเวกกันหอกร้อย
1: กันละโปละทางสักตีนานี
0: ่โปละคอมก็ช่อง
1: ละโปละจุนอะอีงามชางเอร์ละสักตีมินิตนะเอร์นี่ดิงานา
0: ก็เต็มเนาะอะน่าจะมีอันจอมเลยกันโมอะเอร์ก็ทางสามอุมอะเตนอร์ก็ทางสามอุม
1: ก็เป็นเฟียหลายจุหลายคู่คู่อามิสิรภาพ
0: ส่วนของกระสือ
1: จนแต
0: ่ปุ้ยมวนหายสารตัวเนี่ยหายกระสือ
1: โอ้คุณทิ้งว่าไงบีลหายเสือมออันนี้ไงจนแต่อันนี้จุลัยจนคลายคู่มินหอยติดตัก
0: มินหอยจีนัดล้มล้มก็ไหน
1: สูงกุ้งบอกสิไงแล้วกันนี่สูงกุ้งจันจินมิเชลรอยต้อยตีสูงกุ้ง
0: กระเทือนเลย
1: สิตันมออันเละอีมันตะลีลาลุงอัดนุงอิงอีมันเนี่ยอมติรอสูงกุ้งขัน
0: งำปะบุงมัน
1: เองงำปะบุงเล็มโอ้จุจุบักมูดามินี
0: ่ก็มูอาจจะฉันจินเรศเทศน
1: ะโมโอ้ไงดูนะหายคมดูผักตะเหลาจิงนะโมไอ้ที่สินได้โอ้เป็น

0: dyan me, no? Talon si tiyo mo.
1: May hingay na kopsa.
0: Ako pa man iti, ding hili na uma. Sulay dyan, asik rikhang tihin, sin pakatsaw dyan no, di so tinga, ay lung rila fisa aum dyan. No, may dyan so, nitlagin, asuk balzawa, asuk fayna ka, agay thala, ankup na ka, ove. Chung hai po po zo, no may ahina kopsa, am antanikom, di ri, thaylo kopin, ei ming le hinan tlo na mani secret chung po po ko zo pasal le ko hin lo in kop sin la ani sa lem bok mo a sa no lem lem hai minga ko hin kop tla da ana chu lo the lo wana chu ko chu an me mel ka ti
1: ani nge in sung secret kai zuk ti char hin nu mei minga hin in va tang hin a kop ngor ang tau hin an langa hi in sung secret kai he ti hin nu mei cho zi nga thawa in thoka azal hun chen hin a hingin lang bek bek lo khom them dinga nei zinga khai po po kha pasala in an varit pui lo e maniza ta om dinga na mo kha kha pasala hi in sung a hin an tang kai no ei ti na khom ani chung no a นุ่มไหมมิงเลอันตรนตะเลยขันนุ่มไหมมอพุทธนบีขินาฟิงเดวเทอินันลังอะฮีอินสูงเสกระสินโทไอติอาหินนุ่มไหมเทนคัดอาฟิลเดวฟิลโลเดวไงซัมเดวอินทาดาเลซิกตะกาอุมิติเคลเคลมีอันอมาฮีฮิลาฮิลาฮิใจไอติเอนุ่มฟิลขศักดานเลอาฟิลโลขศักดานค่ะ
0: นูปุ้ยตะจอกจนรูลดามีไอ้ปอล่ะอินมีอินดามีเลงอ่ะไอ้อินาคอมมีนหงเลงอ่ะนูประคัดมีจี๊กเดียวหงเลงกระชิดจู่นูไฮคอมฮีอังหัดนัดติงคลิปคลิปเห็นอินหัดติลลาดามอัติอาโมจู่ประคัดจนอันน่าก็อุ้มน่าเห็นอุ้มลายอิทอดให้ดิมทำกันลูกตาอันน่าจะยังปุ๊บคอมมีจีนมีจี๊กเดียวเลยจี๊กรักลูกจู่ไออุ้มเรียงเรียงจู่ไอ้ง่ายตัวน่ะไอ้ลูบูรันอังโนอังเห็นมั้วอันอังโนตบจู่ไอ้มัวเช่นขัดที่จู่อินทารุ่มตักตะกาทิลเรียลเฟลชิบเชฟหินออกมากงขัดจู่หายความจู่ก็ง่ายตัวทิลอันเรียลเฟลมาจนอันนิ่งอันเตลเมลฮิกัดที่จู่มอนอกเสียอันน่าจู่กงขัดประคัดซีกรักเลยทีฮิเอ็นติรนันบุชิงเอ็มไม่เมย์คอมจู่สิลตันละบุชิงเอ็มโตเลยมังฮิตินุปดูไลฟ์ฟูไลเลมจู่ไอ้จุกทออ่าโอ้เอาบุเลยังจันอ่ะอันน่าจะโอ้อืม
2: รู้เราสุรพัฒน์ดามันนี
0: ่โอ้รู้ดามินะเราหนังอันนอเลยอันเราจกรักนอดามาเราหนีเลมจุนจุงอันเราสีเลมจุนอักกะละรันอันเช่นอันดูมาโมอันเช่นเองอ่ะเช่นอาวาระข้างคมขันอุมาหลายหินจิกเลียจิกหน่อไอตีเลียเฟลเลียเฟลหน่อการสุนุ่มไอเซ็งเซ็งเสกเร็กตกเซ็งเซ็งมั่วไออินอังหน่อดันดึงโซจุกินชิตาอันน่าจูนูสินขาเล่าเนี่ยไอข้อสักดันหายไอฝักสองดันหายอินอังหน่อเลยคมขันไอมีจีขมาลูกอินทักเอลเทย์ทูบอกหน่อมันในดามก็ตีในกิจ
2: จุไลจุนนุ่งไอซ้ำที่หิบทับไว้ที่ถึงหลักจุนอันดึกจีดีมก็ชิดหน่ออันน่าจูไอซ้ำเดือดหายหิจูสินทอรูรังหายอันติปุดปุ๊ดอันลูเรือขมันลูเลียนวิวเวลเทเนี่ยปอลปุยขมันลูอินฮอลเทวิวอันอาจจะนุจิกเล่เฟลบิกเดียวหายจู่ไตมาขมันไตมาอ่ะอันติเคิลเคิลเดียวบอกจู่อันนินกษีตาอินซุงจางจะไปชิมชิมหายขมนักกีตาอิสระเดียวกันโน้ขมโอเคฮิติงเคิลเคิลอังหัดนัดติงตีหายค่ะมีอันตองอันเนี่ยอันอาจจะเช่นอาจารย์จุนเองคมค้างขปุยสจุงละวะอารมณ์ชีลาโคสานอุมาจุจุนขลายขันกระจุกเบลสานุ่มจุมานีเฟลเลลบากะอันกบปุยหายอันเจงปุยหายอิสรคมอโลจูลวีอินกษีตาอันนี้ขาดเคิร์เคิร์นิโลอินอันเจงปุยอินสุงอ่ะโคสักปุยหายค่ะข้างอังเล่โคสตางอันนี้จุนจุข้างหายขาดเอ็มเอติดิ้งอินปูเทยอินกองหัวข้างอังนี้เทนะคมอุมาจุไลรันจุนอาเฟลเลาชิมชิมอินอังคมาข้างจีไงซ้ำอินอังไงเลามีชิมคมจุอินสุงจางเสกเรกหินอินอังโนทักจะเอ็นนุ่มไห
1: มอันนี้ไงซ้ำไอ้สุอาเฟลเล่เฟลเลาเลยคมไตมักเลยไตมักโนเลยคมอันนี้เดียวเม็ดอักบซาเดียวเม็ดินกระชีตาอาสันจุนูเชนคัดหินอินเตอร์นานเมรูอันเซลาอาลูอันเซลาจุงอันเฮเซลาอาคาฮงคาอันเซลโซจารันจุกไปฮอนเอลไฮซินลาจุกเชียมังเอลไฮซินลา